เองเนี่ยจัดตมมาไปบุญเนี่ยองคุยเลือบลังเตงโนเตงสเลียเปะโซฮาวิมีนมากัดเมียในเลือกบ่าวอันนี้เอายังชั่วยังอาจจะจูบปุ่นนี่ครองเปรกุมปีมาไปบุญเนี่ยนี่จินเนตนากีสเลียดโซกีจินเนตโซชิรัตกีมีมะคัตนู้จังทากีสาวิริชมวยเพรียกีอังคุยเลยบลังปันไตทากีจินเนตนายังบานเรียนที่อัมพิเกตในชมพูพรามแต่เลยแต่พระชมพูพรามจมวิขยมนั่งยังเรียนไทม์อัมพีเนตจัตตุมมาไปบุญเนตนักขอพรมบุญยังบานเคืองไปยังเคืองขอพรมใบยังบานเคืองเนตจัตตุมมาไปบุญเนตนี้กีเล็กจังคงในจมปูมุกกงเชียมนั่งกีบันเชียงสมเมลขอพรมบุญสำหรับดังอมพีจมเรียงกีเชียงปวดเต็งเนาะขอเชียงตำนาะมวยทำไมถ้าตรงกู้นึงยกครั้งนี้หายนึงบ่ตราพองตบตรงบานตรอยกีทั่วก็ให้ตรงบานลู่ยืนรอขณีได้เพื่อเราหัดตรงจึงพิครุปเต็มปุ่มมนุษย์ครุปพิศาครุปนกเอาให้พิครุปเต็มสาทวายต่อเพื่อเอลยังบานมีนกลุ่มก่อนสมทบมีก่อนสาวสำหรับยุลอมพิปุ่มจัตุมจินเนาปุ่นนี้เปรียบานปราเปรโลหะระบาดตรงสำหรับลูกเกย์ปีพันห้าในพันใดนี้นั่งปีครุปซาในพันใดนี้ยังบานอยู่ปุ่นนี้จีเนตลบมีบาปปันไตเปรียช่วยลูกเกย์นั่งเอลัยยังเคืองเกย์บ้านคุยจุ่มเบ่งพลังระบาดตรงนั่งสายเรียดจมูกตรงอันนี้จีกำร้องตรงเมียนสำหรับยังเทงอกนี่ยังเรียนอนุหัยในเรวิวรณะชมพูปีนั่งชมพูใบปันไตในชมพูบุญยังบ้านเคืองผู้จัตุมมาไปบุญเนี่ยในสถานสูยังพระเจ้าช่องมาไปบุญในขนมเปรกุมปีในเปรกุมปีสัญญาชายังมีนยังเคืองมีนปุษาอิสราเอลต่อปีครองอันนั้นขนมเปรกุมปีสัญญาทำไมยังเคืองมีนซาเวต่อปีเนี่ยมาไปบุญมาพินาយើងកើតមកពេល4ជាលេខជួយឲ្យយើងឃើញមនុស្សព្រះជួយសង្គ្រោះមកពីសម័យមុនព្រះយេស៊ូវកនៅផែនដីនេះយើងមាន12ក្រុមនិងសម័យក្រោយព្រះយេស៊ូវកនៅផែនដីនេះយើងមានសាវក12នាក់បោកជាមួយគ្នាយើងមានមកពេល4 so ពួកនេះជានិមិត្តរូបអំពីមនុស្សព្រះជួយសង្គ្រោះពីមុនព្រះយេស៊ូវកើតនិងមនុស្សព្រះជួយសង្គ្រោះក្រោយព្រះយេស៊ូវកើតអូខេយើងទៅចំពុក4វិញអានឹងយើងមើលទៀតពីព្រោះយើងអត់តាំងខឹងអស់នៅស្ថានសួគ៌នៅខ5យើងបានជួបព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមើលវិវរណៈចំពុក4និងខ5មាន